สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้ปรับคณะรัฐมนตรีโดยยังคงรัฐมนตรีหลากหลายคนไว้ในตำแหน่งเดิมนายคิฮาระมิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่17กันยายนคณะรัฐมนตรีของนางทาคาอิจิซึ่งมีทั้งหมด18คนในจำนวนนี้8คนจะยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปรวมถึงนายคิฮาระด้วยส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆที่ยังดำรงตำแหน่งเดิมรวมถึงนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศและนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศนอกจากนี้นางทาคาอิจิยังได้แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่จากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยขณะที่นายนากาสึกะฮิโรชิอดีตเลขาธิการพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการปฏิรูปกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องพายุโซนร้อนตู้เจียนที่รุนแรงกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือน่านน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นคาดว่าฝนและลมจะทวีความรุนแรงขึ้นบริเวณหมู่เกาะองงาซาวระในวันศุกร์ที่18และวันเสาร์ที่19กันยายนและอาจจะมีคลื่นสูงด้วยพายุตู้เจียนอาจเคลื่อนตัวเข้าสู่น่านน้ำทางใต้ของเกาะฮอนชูซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในช่วงหยุดยาว5วันของญี่ปุ่นที่จะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่19สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเมื่อเวลา 15:00 นของวันพฤหัสบดีที่17พบพายุตู้เจียนอยู่ใกล้เกาะมินามิโตริชิมะและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีความดันบรรยากาศที่ศูนย์กลาง985เฮกโตปาสคาลมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและความเร็วลมกระโชกสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุตู้เจียนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้น่านน้ำใกล้หมู่เกาะโองาซาวาระตั้งแต่วันศุกร์ที่18ขณะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ระมัดระวังคลื่นสูงและโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศขอให้ประชาชนตรวจสอบรายงานสภาพอากาศล่าสุด

นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐคงไว้ซึ่งความมีเหตุผลและความยับยั้งชั่งใจพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันคำกล่าวเมื่อวันพุธที่16กันยายนเกิดขึ้นระหว่างการหารือกันระหว่างนายหวังกับนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนกระทรวงต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่านายหวังได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอิหร่านโดยกล่าวว่าจีนยินดีที่จะเสริมสร้างการเจรจาและความร่วมมือกับอิหร่านเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่านในส่วนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนายหวังกล่าวว่าจีนไม่ต้องการให้ความตึงเครียดในภูมิภาคขยายไปถึงเยเมนและทะเลแดงและเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเจรจานายอารอกชีตอบว่าอิหร่านไม่ต้องการให้การสู้รบดำเนินต่อไปและแสวงหาทางออกทางการทูตขณะที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างหนักแน่นเขากล่าวว่าอิหร่านเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังคงมีผลบังคับใช้และสหรัฐควรปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดในบันทึกความเข้าใจนั้นการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่สหรัฐในปลายเดือนนี้เชื่อกันว่าจีนมีเป้าหมายที่จะแสดงอิทธิพลของตนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์ NHK ที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงเคียฟเมื่อวันพุธที่16กันยายนโดยเตือนว่าความขัดแย้งในยูเครนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยชี้ไปที่เกาหลีเหนือที่กำลังกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียผู้นำยูเครนกล่าวว่าเกาหลีเหนือส่งกำลังพลหลายหมื่นนายเข้าร่วมการสู้รบและว่านี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะการส่งกำลังพลไปนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงสำหรับเกาหลีเหนือและพวกเขาก็จะได้เรียนรู้รูปแบบการทำสงครามสมัยใหม่ซึ่งพวกเขาสามารถปรับใช้ได้จริงในปัจจุบันผู้นำยูเครนกล่าวอีกว่ารัสเซียเปิดโอกาสให้เกาหลีเหนือได้รับประสบการณ์การรบจริงโดยไม่ต้องสูญเสียกำลังพลจำนวนมากซึ่งเขาเชื่อว่าสิ่งนี้ได้เพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกนอกจากนี้นายเซเลนสกี้ได้กล่าวถึงจีนว่าแม้เขาจะไม่เคยเห็นขีปนาวุธของจีนแต่เขาก็ชี้ว่ามีการใช้ชิ้นส่วนจากจีนเป็นจำนวนมากในขีปนาวุธและโดรนต่างๆพร้อมกันนี้เขาได้วิพากษ์วิจารณ์ท่าทีทางการทูตของรัฐบาลจีนต่อความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยผู้นำยูเครนได้แสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านการป้องกันประเทศรวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆเช่นความมั่นคงทางไซเบอร์และโดรนที่กรุงโตเกียวมีการเปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบซึ่งพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพและองค์กรต่างๆในญี่ปุ่นหุ่นยนต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มของรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายในประเทศหุ่นยนต์ต้นแบบฮิวแมนนอยด์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์เฉพาะลำตัวส่วนบนเหล่านี้เกิดจากการต่อยอดทางเทคโนโลยีร่วมกันของบริษัทต่างๆ7บริษัทซึ่งรวมถึงสตาร์ทอัพและบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เหล่านี้จัดแสดงอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวเมื่อวันพุธที่16กันยายนหุ่นยนต์จะเคลื่อนไหวแขนและมือตามผู้ควบคุมผ่านอุปกรณ์ที่สวมใส่ผู้เข้าร่วมงานได้ชมหุ่นยนต์หยิบอาหารและเครื่องดื่มจากภาชนะหนึ่งไปใส่ในอีกภาชนะหนึ่งรวมถึงการตอกตะปูด้วยทีมผู้พัฒนาตั้งเป้าจะให้หุ่นยนต์เหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI เชิงกายภาพได้ในอนาคตเพื่อให้หุ่นยนต์ตัดสินใจและปฏิบัติการภารกิจต่างๆได้ด้วยตนเองในระหว่างนี้ทีมพัฒนาจะรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวผ่านหุ่นยนต์ต้นแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา AI เชิงกายภาพที่มีความสามารถหลากหลายซึ่งจะช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้เองอัตโนมัติในสภาพการต่างๆสมาคมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้นำในโครงการริเริ่มของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI ภายในประเทศ
นายโองาตะเทสยะประธานสมาคมกล่าวว่าข้อมูลจากการใช้งานจริงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสั่งการให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยระบบ AI จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่29ครับเกี่ยวกับการบอกถึงสิ่งที่ทำมา
1: ศึกษาต่างชาติจากเวียดนามมีย่าช่างภาพชาวจีนและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านกำลังคุยกันอยู่ในบ้านคุณฮารุมีย่าไปงานแสดงดนตรีที่วัดในคามากุระมาเมื่อวันอาทิตย์ค่ะและตอนนี้มีย่ากำลังเอาภาพที่ตัวเองถ่ายไว้ให้คนอื่นๆดูค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่29กันครับ
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: ดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ。
1: มีย่าพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงดนตรีค่ะ。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: วันอาทิตย์ไปฟังการบรรเลงเปียโนค่ะ
1: แล้วคุณฮารุก็ถามว่า
3: どうでしたか？
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: มีย่าตอบว่า
2: 素晴らしかったです
0: ยอดเยี่ยมค่ะ
1: คุณฮารุพูดอีก
3: それは良かったですね
0: ดีนะคะ
1: มีย่าเอาภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ให้พวกเธอดูรวมทั้งภาพนักเปียโนด้วยค่ะ
2: 写真をたくさん撮りました
0: ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะ
2: มีแต่กระสาย
0: ดูสิ
1: มีอะไรบางอย่างสะดุดความสนใจของธรรมค่ะ
4: อ
1: ๋
4: อこれยูกิさん
0: อ๋อนี่คุณยูกิ
1: เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณฮารุตรวจจับอารมณ์ได้ในน้ำเสียงของธรรมค่ะแล้วแก้มของคุณฮารุก็เปล่งแสงขึ้นมาย
3: ูกิさん
0: คุณยูกิ
1: ยูกิคือนักเปียโนเป็นชายในฝันของธรรมค่ะและเป็นคนที่ธรรมหวังว่าจะได้พบในญี่ปุ่นค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือไปฟังการบรรเลงเปียโน
2: ピアノの演奏を聞きに行きました
0: มาดูความหมายกันครับคำว่า
5: ピアノ
0: คือเปียโนคำว่า
5: เอ็นโซ
0: แปลว่าการบรรเลงดนตรีหรือการแสดงดนตรีและ
5: เปียโนโนเอ็นโซ
0: หมายถึงการบรรเลงเปียโนคำช่วยโอหลังจากนั้นบ่งชี้กรรมของคำกริยาที่ตามมาครับต่อมาคือ
5: คิกินิ
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าสู่การฟังและ
5: อิคิมาชิตะ
0: คือรูปอดีตแบบสุภาพของคำกริยาไปซึ่งพูดว่า
5: อิคุ
0: นั่นเองครับจุดสำคัญประจำวันนี้คือข้อความ
5: 聞きに行きました
0: ซึ่งแปลว่าไปฟังส่วนที่พูดว่า
5: 聞きに
0: มาจากคำกริยา
5: 聞く
0: ฟังที่อยู่ในรูปますซึ่งจะกลายเป็น
5: 聞きます
0: แล้วก็ตัดますออกไปกลายเป็น
5: 聞き
0: จากนั้นก็เพิ่มคำช่วยนี้เข้าไปเพื่อระบุวัตถุประสงค์ครับ
1: ก็คือสามารถอธิบายจุดประสงค์ของการไปที่ไหนสักแห่งได้โดยการตัดมัสออกจากรูปมัสของคำกริยาแล้วก็เพิ่มนี้เข้าไปใช่ไหมคะ
0: อย่างนั้นเลยครับ
1: ทีนี้ฟังแล้วก็พูดตามนะคะ
5: 聞きに行きましたピアノの演奏を聞きに行きました
0: และนี่คือบทสนทนาอีกชุดหนึ่งพูดถึงสิ่งที่ทำไปแล้ว
6: 今日どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: มาดูความหมายกันครับ
6: 今日どこに行きましたか？
1: วันนี้ไปไหนคะ
0: ประโยคนี้อยู่ในรูปอดีตนะครับคำว่า
5: 今日
0: แปลว่าวันนี้และ
5: どこ
0: แปลว่าที่ไหนจำได้ใช่ไหมครับ
7: 原宿に服を買いに行きました。
1: ไปซื้อเสื้อผ้าที่ฮาราจูกุค่ะ
0: ประโยคนี้ก็อยู่ในรูปอดีตอีกเช่นกันครับที่ฮาราจูกุมีร้านแฟชั่นเก๋ไก๋เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่สนใจแฟชั่นล่าสุดนะครับคำว่า
4: ฟุกุ
0: แปลว่าเสื้อผ้าต่อมาคือ
5: คายนิ
0: ประกอบด้วยคำที่มาจากกริยาซื้อ
5: คา
0: วซึ่งมีรูปมัสคือ
5: คายมัส
0: จากนั้นก็ตัดมัสออกเพื่อให้เป็น
5: คาย
0: แล้วก็เพิ่มนิเข้าไปเป็นการบอกวัตถุประสงค์ของการไปฮาราจูกุครับ
1: เอาละค่ะทีนี้ก็พูดซ้ำคำตอบที่ต่อจากคำถามนะคะ
5: 今日どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました原宿に服を買いに行きました
0: มาลองพูดถึงสิ่งอื่นๆที่อาจจะอยากทำดูบ้างนะครับสมมุติว่าไปกินซูชิจะพูดว่าไปกินซูชิพูดยังไงคำว่าซูชิคือ
5: ซูชิซูชิ
0: ต่อมาคำว่ากินพูดว่า
5: ทาเบรุ
0: และรูปมัสคือ
5: ทาเบมัส
0: จากนั้นตัดมัสก็จะกลายเป็น
5: ทาเบทาเบ
0: ลองพูดดูนะครับ
8: を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: ต่อไปคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องวันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการพูดวันในสัปดาห์ครับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และพูดตามแต่ละคำครับ
1: วันจัน
5: ทร์月曜日
1: วันอังคาร
5: 火曜日
1: วันพุธ
5: 水曜日
1: วันพฤหัสบดี
5: 木曜日
1: วันศุกร
5: ์金曜日
1: วันเสาร
5: ์土曜日
1: วันอาทิตย์
5: 日曜日
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
3: どうでしたか
4: 素晴らしかったです
3: それは良かったですね
4: 写真をたくさん撮りました見てください
9: あ、これ、ゆうきさん
3: ゆうきさん？
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: ได้เวลาของคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะวันนี้เสนอเรื่องคามากุระค่ะ
0: คามากุระอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟประมาณ1ชั่วโมงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังครับกว่า800ปีก่อนรัฐบาลตระกูลนักรบได้รับการสถาปนาขึ้นครั้งแรกที่นี่ครับ
1: โอ้โหหมายถึงรัฐบาลซามูไรชุดแรกน่ะเหรอคะ
0: ใช่ครับศาลเจ้าซุรุกาโอกะฮาจิมังกูมีความเกี่ยวพันกับซามูไรตระกูลมินาโมโตะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปสูง11เมตรด้วยครับ
1: ก็ให้ความรู้สึกว่ามีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์นะคะเอได้ยินว่าแถวนั้นมีชายหาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักโตคลื่นก็พากันไปที่ชายหาดแต่ถ้าเลยจากแถวนั้นตามชายหาดไปหน่อยก็จะถึงเกาะเอโนชิมะนะครับเป็นจุดที่สวยงามกลายเป็นทัศนียภาพที่ได้รับการถ่ายทอดไว้บนภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าอุกิโยเอะด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan